0: จาร์ดาลักตังแอร์เยอะเอกระปอนจำปอนมีดาโคนเอกตุกจำปอนเรืออันตีตาและอันกลุ่นนอกนี้บนรันลับเล็กนั้น
1: นักตะปบเกินกระแปรมให้ประลักหน่อยจากตะแกรกที่กระแปรมโปลพระกรอบบาร์บนรำบอนแฮมสอดบานนองปมเฮเวลำพุยนักตะแปรมห้อเจงอสอมผันงันไปดีกึดนักดังตกเลิกประดึงบุษะต้องรอนรำบอนปุยรักแต่จากกระแปรมให้กระตึงแอร์ฮ
0: อบรองรอบรำบอนไปดีคุยลำหนักกัลตองลำเด็ดลำวัดแดงบึกหนุกหน้าเวรแปลงให้ดับพรับตกเลยบรอลำคุณนักแก่งเดินดึงบรอบังเกิลบ่ดบลบรอเลือดสามตามจริงปกน้องตานดำปอนลานเติม
1: โปลประยาวดับพรับตำกรอบรำบอนเติมแก่ตะแกรกเก่งกระเลิ่งให้ปฏินักตึกตกเลยบรอแก่งเดินแอร์แปลงให้ก็เนบลานกัมปอลบรรยกับลังปมนรุปตึกเงยมนงเบระปมไฮมตรุกตึกเงยเจนรุปจารตะลากมงหอแก่เดิมปอลนำให้กฮอจารตะลากเยรบินกับลังปรเลลำหอยนักปอลปรมก่อนเจงนอรำเฮรสเรียงตะลากนำปริยปราแก่อึกปอลปรเลตะปรับตะนางรำเฮรสเรียงตะลากนำปริยปราจารตะลากแก่อึกนิบันลานดันสักเลปรระลาจารนักปบเจแกอึกอาร์เต้สตัมปบนอเติมเดมิระบาดแต่เกรเวนิปนันกัมปอลตึงประจารตะแรกเจมก่อนเจงปรบินกับลังปรอเลอลำหุยนักปอลปรำก่อนเจงนอรำเฮรโซเรียงแต่แรกนำปริยปรอดงจีดาวมีเกียงควานตึงประจารความปอมก่อนเจงนอรำเฮรไกดลังปรบิน
0: ตันตกรบินกรับในนารเดินมัตตาอเยียดเปิบตีกึดเปิบแก่งกิเดินเบื้อคุยนักบรอยาวรบินสักตำตรงใช้ตำปอดึกเจอตุบัลและเปิบก้อนเจงกรับบรอเลอเบื้อนอรำแคร์บรอกระจายยาวตามตีปอร์เตยกึดกวลยะฮีบรอลึซาบดองประกักแต่กรดปมนอบแยกกันระอากวลยะดันเปิบเกินกรับกรุบเกินบรอเวตีกึดนอแก่งกิเดินเบื้อคุยนักกรับบรอเยียยาวดูเบลินดันแล่นอเปิบแอขึ้นเคอร์ไปดีกรับบรอเลิฟโดยคุยนักกัลเอดีกล้าหนังแข่กันจ้านอรำแคร์โซเรียงดักลากนำประบอบริจตาปรอปรามก้อนเย็นดังบุญนางมาตาปรำแข่พามตู้ตนางบาร์กสินนำประบอบริจตาปรอและเปิบกวลโซเรียงดักลากตามกริบดูเบลรับสะตรงตกวิกแกมัตตาปอบรอเลิฟกัลแคร์แต่บรอปมนอมก้อนเย็นปอบรบินกวลยะฮีบรอันดองประกักนักดักตุงหางเลือดสาติมจารเยขันเตยนุ่มตุงนับกัลลำหนักยางสากลังระวังเต้าดึงแอร์กรับบรอปรับจังตานอรมแฮร์

0: ปูอักแปลบาตามัดอัตอตากรับตุกตึงหล่อได้หันในบรรลันโต้เกินเปิดแดกอันในห้องรอตะแอนยากล้าเกินดักมีไปดินเฮิมบาเวจิงกัน
1: เอ็งกลังบันหล่อเอ็งแดกงันยามกรับนางเอ็งแซกเรือดึงหล่อฮอมึนไม่นายปอมแดกแกก็เอ็งตกแอร์แต่หล่อเอ็งมึนนุ่งกระแดกดองคำแกกระแดกดังแอร์เติมแองการเติมนุ่งกระดักดองกามแอบเบงัน
0: หุยปอบเบอร์ตักษาเลือกประลบาอันหนึ่งไตสะตีอันดองงานกึศลับตรุกนารดอัลงันกะละถึงแอร์ฮอในปนันเลือกประลบาดอกกันดักเมโรไปดีแต่ตีอีกสู้ยี่หันเฮมบาจิงกัลวันนี้บรรลันกัมพลบรอนตีแอปริมกหันจังยังแง่ราบรรลันกรับปอบระกหันสักฟลเบื้อจัดตะลักยิงแอมเงินตาเติมแอปริมกหันจังยังแง่ราบรรลันขัดเดนี่บรรลันเลิกปลอกหลอกแบกมีร์เบื้อสักฟลบิดาจีซอกเอากหันจังยังแง่บรรลันไพรหุยไฮลำจองหลอดบุกหุยนักเลิกเกลหนุยสักเติมขัดสักแอปริมไปดีอันหุยนักเลิกเกลปลอกจังยังแง่บรรลันเบื้อสักฟลเติม
1: ลำขนักเลอะบรอแต่จารบรอหันลิงเบื้อสะตานำประบอบจัตตาเพราะมปอบรอหันสะนำกาจารตักลักยึดจิมกราบรอแอบเรียมเอดีลับเปิบโดยกสอเบื้อสะมปอลบรอแอบเรียมโดยลำขนักเลอะดูบัลดึงเบื้อตีเรียมบรอแต่จารนอเพนตุตานอแอบเรียมกหันนอนารไกตำดึงสักยังนอนารไกกหันยังเอรเงแต่จารยึดหันนอนารไกเลือบรอเอแกกระเปิบโตเติมสะกรับเปิบแอบเรียมเดินยังเอ็ดดี้ลับปูลบรอกจ่ายยาวตามกรับดูบัลเปิบเรียมเติมระอาร์ตุ๊กตาบรอกคุยนักเลิกเกิลขันยังเอร์เงรอบอลลันกึดวงกัลคุยนักเลิกนักไก่เดี๋ยวกันคุยนักเลิกกัลบรอกยังตามระดังเบื้อซะ
2: ฮันบันเตยบันตีตาบันเลือกเลือกยุ่งกงยุ่งบันฮันเล่นบันละตรงโดย dân quân cơ động tại chỗ nàyAnh cũng là chỉ huy huấn luyện dân quân năm nhất là trực tiếp là đồng tác đô lệnh để là này để nắm được thì bạn là người chỉ huy phải sát sao.
1: ไอ้ก็ตั้งหลังกันนี่เรียมกึดฟงนึกบรอกหันลิงกรับปูลบรอแอบเรียมตำกรีบดูบัลกรับเปิบโดยกึดสาวบุษะกละกังจังเดือเปิบโตไอ้สาวกลเบื่อตกนารจังเอียงกลบีดักจุกจังจังเอียงเงารอบอลลันเจ๊กันตำกรีบสักดูบัลเกิลบรอนักเลิกกลกรับเปิบแอโตเติมสะบบรอแอพริมลำเตอร์กันจังเอรเงเรือบอลลันโดยกึดเวงกลนอเพียนเบอร์ฮิบรอนุ่ยยำตำกริบสักดูบอลกลนุ่ยสักเลือบบรอดึงเงินเอ๊ยเจ๊กันเปิบตำกริบสักดูบอลหุยนักเลือบกรับปูลบรอยาวเปรย์เติมโปรแอบเรียมเบลไคคุยไข่นักเลือกกลกรับโปรโปรยาวเบอร์ควาเตล่าคุยนักเลือกกลกรับโปรยาวตาสังเกตเติมการสะดุดแลบกรับหน่อขึ้นเคอร์ใบดีแอบเรียมอันแอบดังสังเกตเติมว่าอินคันคุยนักเลือกกลโปรยังตำรดังเติมดีบายดีบรอแอบเรียมคุยนักเลือกกลกรับต่อบรอขันสาวเวลเบื้อจ่าตะลักคุยไข่นักเลือกกลเติมบรอเสียมกลัมดลังนัลนองิเดินเบอร์กรับปูลประยาวเง็กเวนักเลือกกลเดอบรอเลอร์ญาคมเอเฮยกรับดูบอลรถดุสักกรับขันลิงตัวใกล้เดินนอขึ้นเคิร์ฟคุยนักเลือกกลกรับปูลประยาวแอบเรียมบรอเดย์ปรับยังกลตกหางแอบเรียมเปิบนอดองแอบเรียมเอ็ดดี้กรีบดูบอลนุ่ยสักเลือบรอกลเบอร์เนนตีบรอแอบเรียมเกิร์ลบ่ดูบอลลำอันเอเจนกลนองิเดินอันเปิบกันเนิมเกินมันก็มันเจงคันจังเอรเงรอบอลลันหับกันคันจังเอรเงรอบอลลันโดยอันแอบเรียมแอกลเบ้ลำหุยนักเลือแอกดีบรอกระจายยาวควางกันหลังบรอนุสักเลือบรอแอกลคันลิงโดยแอบเรียมเตยเดินกลเบ้เบื่อเอ็นคันฮีบรอหุยไข่กับจังตำมรดังเกินบ่ดูบอลจังเอรเงรอบอลลันบุษะบรอแอบเรียมแอกลเจงเปิบกันเนิมใบดีมก็เจงคันยังเอร์แงรอบนลันหับกลเอดีลับเปิบเกินเติมเรนำไข่ดังแอร์เบอร์นุสักกึดเวงกลบรอแต่จารนาร์ไกบรอคันลิงคุยนักเลือกกลนอเพียนคันยังเอร์แงรอบนลันปุษะวัลเติมจารตะลัก บรดเดลำอันเอเจนกัลเปิบตามกริบสักดูบัลเกินบ่อดูบัลมก็จริงยังแง่แต่จารละเมิดนี่บนลานดึงบื้นรำบนลาน

0: ลมก็คมเทวันสร้างและดันบิงกับกาเปียงเรกำดิงลังหัดดำดวงรูปของไกลเดมังระแกลมเราและดันหัดดำดวงสับลูกดวงรูปตักลักลำหัดดำดวงรูปในมอตุมตาสนัยไกลกับเบนเลยลำดวงรูปเลยงะตุมหัดดาประกลมลาบิมพ้นไกลไปล่วงพงกนัดรุ่มตมล่างประกระดิจาร์เฮิมถมประจารตักลักทุนไตประตัวลุ่นนำดักลักหมอกไกลกระจักกระตุ้นกรัมดีจิงกริงฝรกระประตุมกรัมตักลำทุนไตปอดหลบลุกดีกระตั้งรำกลางไกลดอกตึบขังเมาลำยานหายจานพนตมตัดนันสนัยลำเพลนำลันกระจุกระเอียงขวากนุกนาโฮกวกสูงกายหลังลักแหลกกระบินเรยลำดวงรูปดีกระตั้งเลงอันตุมหัดดาประกลมลามกรัมดิบวนซำเราเพราะแกลบุญกันนับกระจับรังและดำดีกระยาประตุมกรากและติบตากริมดิจอยแบะและดันกริงเชื่อเชียงกระทุนตัวปอดอบลุ่นนำตัวปอดหลบเลยมากระตาซาบังทุนตัวปอดอบลุ่นนำกระทุนตัวปอดหลบลุกเนกบินเลยลำดวงรูปจารตักลักมอดงชี้เหวียนเทียนฟันกระเอียงควากระนุงประสานเจียจารเลยเซกลายแปรเท่าเตนกบินโดยจิ้มลันนำทนตัวประดวบลุ่นนำกระนึงพลประหลอมาและดันฟาเริงกะกระนุกนาเบตังดุมกระนึงประพลเกลกระนุกนางามกล้าและดันกลำจนและเฮมาปลุกปั้มตารำอาร์กระเจ้าลายแกลเลยงะก็มีสัปนตุอุปเรมประกันว่ากระลำโปรปลดด้วยปอกนาดูตุมเกลกระยำมอกแกลเลยงะบีกนาลำกลมลาตีเกลจารมอเล็ดหลบลุซาลำหลบลุปะจารบุญปรองงะรวยและประกำพากรุบซะปลุกยุจารบุญปรองมกลำเกลื่องแกลกระจักเลยงะหัดระประดอปันจารบุญปรองมกลำเกลื่องและหัดระมาประแกลเจาะจวนเฮนอประกำพากระประและดันปะจารบุญปรองมกลำเกลื่องและแกลจวนสะบุญซำเราดอปลุลอยจารบุญปรองมกอมจีนและกระนังกิดแกหัดระประเกลจารตีจารตะลักจารมดีกระตังและแกลงามกระหัดระมาประและดันกลำตรนตุมรำอารกิจการกระเจ้าลักละเลงะหัดรับรัวบรมก่อมจริงกันังกิจการเกิดจานมองะนืมดับพาและปรองะเยาะกวกกมเทมด้วยลำกันังกิจการและนันตุมกันังทารับรัวเยาะตัวจารมอกแกลกระจ้าทุ่นทุนตัวปอดหลบลุกกระตื้นดีนอพระครูเวทติงตุ้มมึงกระจุมด้วยเกรงบนสั่งงะหลบมาดิมึงตัวปลื้มกระตุกกัดหลบลุกมึงกางทุนตัวปอดตัวลุกบลูรำเตโนกับเบนกายังควากนุกนาโฮกกสูงปีมยะรอหัดรับรัวคลุ่มลาเมาหัดรับรัวกรำดิบุญซ้ำเราเราบุญกระนับกระจับเริงเล่นนันดีกระยาประทุมกระกระเด็บตากริมด้วยอยู่เบี้ยเล่นนันกริงเจ๊เชียงมอกลายยมพันในตีมีห้องหัดรับดีกระยาลันจารรวมควบดีกระยากระเด็บดำด้วยบุญสร้างมลิมเรากริงบุญสร้างกริงเจ๊เชียงเล่นนันเดเฮนแกลดอกกระนักเมืองด้วยบุญสร้างห้องหัดไรลันดังหัดรับเพนกนุกนากระเอียงควากนุกนาเอวไล่ตุ้มกระนังพ้นประกนุกนาตุ้มจารบวนปรองล้อมดีกระตังไกลมาประมดีนังเลงะตุ้มหัดระประมบินเสริมแปลนุกเตลเบมกระตุ้มหัดระประจางไงเล่ามดีมารไกลกะหัมพาประกระดันดีบอตุตุนตุ้มหัดระประกลุ่มลาเกลทนเตนับเรนนำลันกระยุกกระนังประมตุ้มปลังหัดระดีจารและดันเอวไล่ดีบนสร้างกระนังประดังจารตักลักเป็นพลักแหล่ไปลงพงคนอัดรุ่มตมปลังประกดิจาร์เฮิมทอมประเกลจาร์ทุนตัวปอดอบลนำห้องประปักปลังเฮิมทอหัดจำตุนติโนกะเป็นปร่องเกลปลุกปะเบิ่งดังและนันหัดจำตุนติโนกะเป็นปร่องดังโบตุมเกลทุนตัวปอดอบลิมาตัวปอดหลบโลกนาติโนเป็นพลมอดงชี้กาวติหัวอันลำจุงเอื้องดังแก่ยังควากิจการกระนงประดังจาร์ควาหวยดงเงินเซนจาร์วินทิเชียนหัวแก่ยังควากระนงประดังจาร์โหเทียงเวียนเท้าลำกันังกิจการประดังจารกะยังควากันังประสานจีอาจารดิงทิทูทั้งลำกันังกิจการประดังจารควากันังประอมตมปลังประกดิจารและดันเอวไหลในบนสร้างกันังประดังจารควากันังประอมก่อมจริงไกลไปโลกดันจุงเห็นลำกันังกิจการประดังจารควากันังกระเสียมปลังประกนวะกันังประดังจาร
1: บลูรำติดนกปิมพลกันเลยปีลงดงจีดินทีทุทันลำกันังกิดกายประดังจารควากันังประมตมแปลงประดีจารและนันเอลและนุบวนแซงกันังประดังจารควากันังประมกวมจริงกันเลยปีลงหล่อมยะกันเลมตมแปลงตมจอดประดีจารหัตถะมินจึงประงะยมพันลำกันเลมกรามดีประดังรวมควบดีกันเลยเท่าแซงประงะและนำดีกันเลยดาวกันนางเกิมนึกบวนช่างหังกะไลคิดกายเมืองดังกะไลปีลงในจริงปรังอะยมพันแปะ เอปุลกนัตรุมโตมแปลงปรักดีจารมอปิมโตมโบปลุกรัมตุยแรมไกลแม่พระมดินังเท่ากับพระเล่มรอดำเนินโตมแปลงเฮิมเท่ารุมโกแปดดำตุนเมืองดังมุดกมาลำไกลติบกวาดลำไกลปีลงมอปลุกสายโจมในกลืนในที่มอระมึงนำวาลปีลงกือนะกุไกลปีลงดิกระตังไกลเฮิมเท่าถึงมันดับระงับเราบรองะพนลำดำตุนตีนกบินปรองกืลปลุกปะเมืองดังเล่นอันดำตุนตีนกบินปรองดังโบตึมกืลทนตัวไอปอดตะปลุกเอมาตัวไอปอดเหล่าปลุกยกกบหังบรองะตีกืลนักกุแปะกุณาตุเล่นอันนิบวนช่างไอลึกเท่าช่างลอยงะ
0: ลำเรนำลันกจุดงชีดำบีก็ยังควากระนุประสานจีอาจารย์ตักลักกายลังแกลมาประห้องกันนังเกรดลำเดือมาประกระนุกนาจารก็ประตูตุนแกลมาประนำลันอกทุนตัวประตอบลงนำและนั้นหันดาประงะเบิ่งในตัวจีทุนลำนำลานเอาเกาะทนกระนังเกรดลำด้วยมาปรากนุกนาจารกระเจาะตัวเด็กมาประดูกระนังประสานจีอาจารมกลัมตนลุหัดระประยมพันกระแกลมกรัมดีกระนังทาระประเกรดลังกนาจุด้วยมาประกนุกนาไม่ได้กระตังเรื่องแกลปิมโมกนุปราสานจีแอดดัวเกิลมกว่าพัมพาเกิลมพานังติงะและดันลิมรอมโรบรอดับพากนังทาระประมรอมนุยมาประกนุกนามกอมจิงนกมาประมอเรื่องแกปีกนารกนังประละดูมกอมจิงและตุจิงแกลรอมนุยเปลาก็หวยเกิลปลนนำและดันนุยเปลาหวยดาวเงินเซนตุมเกิลทนตัวปอตัวปลนนำตัวปอตลับลซาแกลมลิมรอมประงะรำอารกนุกนามอมได้กระตังเรื่องแกลยมเทือกระเตือนไปลงคับกะลาจารมอยมเทือตาไรลามกลมจารมิเซลปรมะกะตัวปลกจุหิปอนำไปตุจุมนุยมาประลำนั้นไซปอกจุหิตุหิมาปลจุมนุยมอนำมาประเตลาจารตาเจงเอาเลยระกุลกะบลอรัมเตโนกับเบนดงชีดาวมิอิกเอ็งควากนงประสานจีอาจารตักลักมปุ่มนี่กระดุมปอตูตุนมังกนงเกรดลำด้วยมาประกนงกนาจารมอบาเวตลำเรมนาณิกาวมเบตอนนั้นเอลไลกนงประลำเบนลอยงะตูตุนตุมหันดำตุนก็กลายดับพาเวตกนงทาระประกลายบิมโมกนงประสานจีอาดัวกุลมเดกตามลิมรอประงามกรารามอาร์ประมลิมรอมโรกระตุนมาประตูตุนเฮนกอมที่บนสร้างและนันกนงประตุมกราเนียมไปเรนำลันกจุเทวาตุยหาเอปอลปิกุมพมเดจารตักลักมกอมจิงแกลยมทึรแกลปิลงเลยลำดวงรูปพมเดียตักลักกะจับอายรำเปทองหัดรำตุนนังทอหัดรำตุนเตนกะเป็นดังโบจารหัดรำตุนเตนกะเป็นด้วยเปลากะนังประมาตันตัวควกเวียดนามจารและดันหัดรำตุนด้วยเปลาพมเดียตุมกึลทุนตวยปอตอบลิมาด้วยปอตลบลุ
1: ปลุกรำเตนกเอมทึรข่อยปูนปีคุมพงเดจาตักลักเหงียงที่หงท้ายหล่อมยะกลายปีโลงจริงประงะยมพันตุตื้นกระยำเล่มรอกลายแรมลอยงะเล่นนำโตมพลังตึมดำตุนนกกบินตึกกนางกะกลายแปรยวากระดับนังเล่มเราแปรกุณาตุพงเนกเชมตัวดินังเทากระตื้นลอยงะจักตึมดำตุนลอยจักกระจาก็เลยปีลมโกมจริงเมืองรอยนำตุรอยตบลุ่มนั่งกระจุทนตัวไอปอตบลุ่มนำ

0: กนังพระมก็จริงกลายปีลงมราไพรลบลุสาปะคระปุ่มนีเมาพระปุ่มนีมเทจันพระปุ่มนีปุริยาและอันตึมพระปุ่มนีมดีไอกะตึมกลายจีปีลงมอนังจักปีมดีไอลำเอลันอินเทอร์เน็ตมังกลายปีลงอีปุลปีกุมภูมิเนจารมังมือมลาพรองลำกลายตุยเรียมและอันลอยงะตึมหัดจำจนตินอกกบินดิมลาพระงะมังพงกนัตุมเนลำเกลมกรามดิประดังกนังประสังเจียเอปุลิยาและนำดิกยาประกันวะเกลติบนุยบุญแสง
1: เรนำลานกัจจุกนังประติงยาบจารตักลักกับเบนเฮมเท่ากับดำดิกยาประตุมกราเกลติบดำดิบุญแสงนำลานอกทุนตัวประดับลุนำเลยสิกลายเฮิมเท่ามังกันังประติงยับยาระดักลักลำนำลานทนตัวบอดอบลนำเอ็นอมดังทางเตจารหมอมดิมลารนังดีกยาหอยนอปรักหมอบวิทตุกจุปลุตะปันในปอไปตุตะปันปลุตะปันในแกลบรักได้เห็นกจุกไอสะปันปลุปะกระจายตุ่มกังวงในทนตีลำนั้นบรองะลอมาตุมกระกำรังเคลียและนันรงดังลำแอะดีมากไอตะปันปลุสะปันกระจายตุบราตุเตียมกรามจิงและดันรุมตึงดิปลุซากวยปลุตัวกระจายตุบราเปลมเนี่ยดิกระยุกวยตลบลุปะกระจายตุลำนำลานทนตวยปอดวบลุนำรวยมะเจียกะกนุกนะลำจารมอสะปะในปอตะปะในตุปะปลุหิมายกลายปรักได้เห็นเล่ากวยสิโรกระยุกกระจายตุมกังเวงในทนติลำนำลานมอสะปอตะปะในตุตะปันปลุซากะนังปรตุมกรามเนี่ยมเปลมก่อมจิงเราหอยนอปรักงะระกุลกะปะยัวกะปรวะตบลุนำไม่ปอดวยตุให้กลายปรักและดันปะตุดวบลุสะปันกะนังประดุมกรามเนียมเปลยแบรมแต่งะบรอบรอทารกระบรอมตมยดบรอเอจาวบรอดูดลังบามด้วยบุญสร้างกระนับใหญ่มอกแหลมดิ้งเลยไงจักเกรียมแกงแกละดับปีนางกระต่างกระจับกลมจารำเสระบรอมะกระตัวปลุกกระจุยบอนำไปตุ้จุ่มในมาบรอเดเห็นตัวกระตัวปลุกตัวกระจายตู้ลูบรอทารกระมจวดกระต่างแซมลายชุนเทงมอมก่อมจริงลำนำลานทุนตัวเอปอดอบลุนำเอ็นอตัวเงยเรชินทิงของจารตักลักมอนำเอกลักลอยตัวเฮโปกุลได้เห็นปลอบลูกกุญแจไกวปลุกตะปันกระจิกตู้มึงกำฝึกในทุนตีเรนำลานกระจุกตีวัลตุยฮวาเอปอลไปคุมพรมเดียจารตักลักมึงก่อมจีนละแกลกับเป็นตาตัวกระเซียมกลางเป็ดปอดตัวตื่นแกลงกะประมึงไอปอลและนันฮัดดาประพงเดียนำลานทุนตัวเอปอดอบลุนำมึงกลัมตุนประงะพ้นนำลานกระนาจิตทุนตัวเอปอดอบลุนำ
0: ลำนำลันทนตัวไอปอตะปลุกนำตึมกือลิปูลปีกุมพงเนลำจานตักลักลอยงะลูประตุตื้นมกบพังจะประทนตัวไอปอตะปลุกนำมลิมรอกไลมาประลอยงะเศษกละอาดัมตรนตินอกกระบินดังกระไลกระบินมัดจังโตกวกเล่นอันกระไลกระบินนิปิลาพงเนตึมกือลำกระไลทิพตินอกกระบินพงปิลาหมอมึและกระไลหำเทาหามารกับผู้ตุ้ตื่นนกกระบินนุยปิลาพุงเนกลมลากืลปลุกปะทุนตัวไอปอตปลุกนำตัวไอปอดหลบลุกซามปิดทางนั้นตรงชายมกลับจนประงะพุนมึงไอปูลปีกุมพุงเนรุมกบประงะตุจริงตึมจะกันยำงะลำกืลทุนตัวไอปอตปลุกไอมาตัวไอปอดหลบลุก
1: มรอในปุลปิคุมด้วยงาลมาจารกับเบนกระเซียมกลางเบ็ดปลอกงะบังไอปุลปิคุมด้วยงาลมาและนันหาดาปลอกกระตุนไปลงนำลานทุนตัวประตอบลูกนำวอลไปลงรวยมาหมอบลูกกระจุกประสะวอลกริ่งเหาะจารนำลานทนตัวประตอบลูกนำดมิปุลปิคุมด้วยงาลมาลำวอลไปลงรวยมาเด็กกระตั้งแกลปอกพลังรุมด้วยงาลมาเด็กกระยาประตุมกรามเดียมเปลยกับเริงแปรจานประคองกันองประคองแปรจานเกิมด้วยกันนับใหญ่และนันตุมกันองประคองกันหอยนอประคองแปรจานในเพศใส่บ่อใส่ตัวให้กลายประคองเมาไปตู้ฮิปุลเกตเกรียมและดันแปรจานเมาก็ยุฮิปอจุมด้วยงาลมาจานประคองมดิมลาบรงะบังอิปุลปิกุมดิงะลอมาดุมสะวัลลำจารลอดุมดิงะลอมามกอมจินันเอวมเทหจันตุยตัวปุนาคาชิมเนียรวยลัดดินตื้อและนันจุมชาบรดุมกรามเดียมเปลยกันยำมอนกชิมเนียเอ็ดกระจับมดิปรักมอปวัดกมดิงะลอมา
2: เดียบวันสร้างและดันบิงกับเลยหัดจอมกะจารตะกลักกระตือนรุดทุนตัวบอดหลบลุกบราจิงจารหมอกและดีกยารกระตังบัลกระบรอตุ่มกรามตาบัลกระบรอลูกิสติกลำกริ่งกับตัวหางแอกเสทุ่งกับบัลกระและดันไตเงื่อนไปตอนนั้นจิงนุเครียเซียมอาเกตีหางตัวเงื่อนลำลายจารและดันลายจารตาเจงเอาเลยงะหัดกระจายในดุมกันหนึ่งทารประดุมสาวลำจารลักดีกระตังมกรามลิกลายจอมกะเลยงะกระตังดุมได้มาประก็ยังเลยงะตัวจริงดุมไกลกระจำจน
0: หังไกล

0: ตึบตุตื่นเห็นเบียดกำมันไกลรอตึบกันบังโรงลำจารอดุกมอนาวบังกะทนตรุกระในกลุ่มจารมอดวบลดนำบอสะเฟลตึบและกำมันไกลรอบาปิมไรเตอร์ลำเอเบดวยบอเซตุเรอนงาลุดเลียลูประกักกำดิรูมดังเฮเดละบุตรกำมันแกรอเตียนแอปราอุนจอฟีกอยเซก้าลองเฮิมทอลและฮองกอนาดุดลอมกังกำดังร่วงกระเสียมกลางมุเซมกราเปียดดำแกรอเตือปลาดกะนกกันระในกอยเซกรีและแอดรามเยกำมันแกรอสไรจุรลำนกรมดังบระรมดังจารตักลักลักตัวลูกแกลดเล็ดลานก็เบะเมืองมอยอยู่กำมันเราเมืองแกรอจุโกบังแกปลุกก็จบยังเซโรชิปซัดซาในจริงอยู่กับมันเรากาตัวมาโอตีลาจารวิทนามใจและนั้นกามาโอเอดราวดล่อมกางเพื่อรำกางอยู่กับมันเราหมดกับมาลำวิทนามดุมกันนังถาระพระลักเดกตั้งกระเซียมบระตุ่มเตียงชิมเนียและนั้นจังเลยงะตุ่มเนกรำกางไกลรอตึบลำดังโรง
1: เวก็ว่างหวังลิ้งอย่างนึกจึงมอง
2: กระในกลายรถเติบลาลำดังรงเอลิสนักมองตามประล่อมกลางกำดังรงจารลักดีกระตั้งประเซมกลางกลายรถประตูมแตงดังรงจำปิดตามตันกำนิบุญสังรงนึงลอยตึมดำในเอดับเอนางแบมโรกลายรถเติบหมุดกามา
0: ตีนับตายเลยหมอกแกลรอตื้อพลำดังร่งบนิคลำยานหายจานดมกันนังทารประจารตักลักลักบางะกันนารมจังลูหัดระประเพียกเสียมตลังงามคือกำมันแกลรอหมดกามาและดันตื้อปลาร์เด็กกระตั้งกเสียมตลังประตุ่มเตียมดังร่งก่อมจริงแกลกระเหี่ยจำเยกามันแกลรอนำต้มปลำด้วยบนสร้างเลยงามในกรมดังเหตุดับเป็นนางตัวจักเอ็ดกระจับประดุมกระและดันพรอกแลลุกเลี่ยกำดิรมดังหันดำดวงรูปกลายเด่นในเมืองระแกลมเราและดันหันดำดวงสับดุดวงรูปแตกลักมันจะยึดตับในและจะกำเนิดบนสร้างและดันบินกับเตรียมดิ่งหลังและบนเติมตัวลำหันดำดวงรูปไปได้

ลมก็คมเทวันสร้างและดันบิงกับกาเปียงเรกำดิงลังหัดดับดวงรูปของไกลเดมเมฆระแกลมเราและดันหัดดับดวงสับลูกดวงรูปตักลักลำหัดดับดวงรูปในมอตุมตาสนัยไกลกับเบนเลยลำดวงรูปเลยงะตุมหัดดับระกลมลาเบมพ้นไกลไปล่วงพงกนัดรุ่งตมล่างปลอกกระดิจารเพิ่มถมปลอกจารตักลักทุนใจประตูอับลุ่นนำดักลักหมอกไกลกระจักกระตุ้นกรามดีจริงกริงฝรกระปลอกตุ่มกรามตาลำทุนตัวปลอดหลบลุกดีกระตั้งรำกลางไกลดอกตึบขังเมาลำยานหายานพนตมตัดนันสนัยลำเรนำลันกระจุกายังขวากนุกนาโฮกุกสูงกายหลังลักแหลกบินเรยลำดวงรูปมได้กระตังเรียงอันตุมหัดดับเราะกลมลามกรำดิบบนสำเราเราะแหลกบุญกันหับกันจับรังและดำดีกยาร์เราะตุมกรากเลยติบตากริมดิจอยแบและดันกริงเชื่อเชียงกระทุนตัวบอดอบลุ่นนำตัวบอดหลบเลยมากระตาซาบังทุนตัวบอดอบลุ่นนำกระทุนตัวบอดหลบโลกเตโนกบินเรยลำดวงรูปจารตักลักมอดงชีเหวียนเทียนฟันกายังขวากนุกระสันเจียจารเลยเซกแลเปรตเท่าเตโนกับเบนโดยจิมลันนำทนด้วยประตูพลุนำกันหนึ่งพลประหลอมาและดันฟาเริงกะกนุกนาเบตังดุมกันหนึ่งประพลเกลกนุกนางามกล้าและดันกล้ามจนและเฮมาพลุปอัมตารามอาร์กระเจ้าลายแกลเลยงะก็มีสัปปันตุมบ่เรียมบรอกนวะกะลำบรอบลุด้วยบ่กนาดูตุมเกลกันยำมอกแลเลยงะบีกนาร์ลำกลมลาตีเกลจารมอเล็ดหลบลุซาลำหลบลุปะจารบุญปรองงะรวยและปรกรรมพากรุบซะปลุกยุจารบุญปรองมกลำเกลื่องแกลกระจักเลยงะหัดระประดอปันจารบุญปรองมกลำเกลื่องและหัดระมาประแกลเจจจนเห็นอประกรรมพากระประและดันปะจารบุญปรองมกลำเกลื่องและแกลจนสะบุญสามเราดอปลุลอยจารบุญปรองมกอมจีนและกนังกิจแกหัดระประเกลจารตีจารตะลักจารมดีกระตังและแกลงามกระหัดระมาประและดันกลำจนตุมพรำอารกิจการกระเจ้าลักละเลงะหัดรับรัวรำก่อมจริงกันหนึ่งกิจการเกิดจานมองงะนืมดับพาและปรองงะเหยาะควบกำเทมด้วยลำกันหนึ่งกิจการและนันตุมกันหนึ่งทาระประโยชน์ตัวจารมอกแกลกระจ้าตัวทุนตัวปลอดหลบลุกกระตื่นดีนอพระครูเวทติงตุ่มมึงกระจุ่มด้วยเกรงบนสั่งงะหลอกมาดิมึงตัวปลื้มกระตัวกัดหลบลุกมึงกางทุนตัวปลอดหลบลุกบลูรำเตโนกับเบนกายังควากนุกนาโฮกุกสูงปีมยะตลอหัดรับประคลุ่มลาเมาหัดรับรำกรำดิบุญสามเราเมราะบุญกันนับกันจับเริงและนันดีกยานประทุมกระไกลเด็บตากริมด้วยอยู่เบะและนันกริงเจ๊เชียงมอกแลยุมพันในตีมีห้องหัดรำดีกยานลันจารรวมกวบดีกยานไกลเด็บตามด้วยบุญสร้างมลิมเรากริงบุญสร้างกริงเจ๊เชียงและนันเดเฮนไกลดอกกนังเมมด้วยบุญสร้างห้องหัดไรลันดังหัดระเพนกนุกนากายังควากนุกนาเอวไล่ตุ่มกันหนึ่งพ้นประกนุกนาตุ่มจารบวนปรองลอมเดกะตางไกลมะประมดิหนึ่งเลงะตุ่มหัดระประ

0: thị chiến hòa các em khoa cần đồng bọn đáng cha hồ thị nguyên tháo làm cần đồng kết kè bọn đáng cha các em khoa cần đồng bọn sàn trị a cha đinh thị thu thanh làm cần đồng kết kè bọn đáng cha khoa cần đồng bọn tôm làng bọn đi cha là đàn yêu lạch nếp bần sang cần đồng bọn đáng cha khoa cần đồng bọn cộng chính kè bê lô tần trung hiển làm cần đồng kết kè bọn đáng cha khoa cần đồng kết xìm làng bọn cần đồng bọn đáng cha
1: บลูรัมติดนกปิมพลกไลปีโลงดงจีเดินทีทุทันลำกนังกิดกายเพราะดังจาร์ควากนังเพราะมโตมแปลงเพราะดีจาร์และนันเอลเล็กนึกบนแซงกนังเพราะดังจาร์ควากนังเพราะมโกมจริงกไลปีโลงหล่อมยะกเลมโตมแปลงโตมจอดเพราะดีจาร์ฮัจจะมินจึงเพราะแงยมพันลำกเลมกรามดีเพราะดังรวมควบดีกไลเท่าแซงเพราะแงและนำดีกไลดาวกนังเกิมนึกบนสร้างหังกลายกิจกายเมืองดังกลายปีลงในจริงประงะยมพันแปะเอปุลกุณะรุ่มโตมแปลงปรักดีจารมอปิมโตมโบปลุกรำตัวแรมกลายหม่ำพระมดินังเท่ากับพระมเล่มรอดำในโตมแปลงเฮิมเท่ารุมโกแปะดำตุนเมืองดังมุดกมาลำกลายติบกวาดลำกลายปีลงมอปลุกสายโจมในกลืนที่มอระมึงนำวาลปีลงกือนะกุกลายปีลงดิกระตังกลายเฮิมเท่าถึงมันดับระงะมเราบรองะพนลำดำตุนตีนกบินปรองกืลปลุกปะเมืองดังเล่นอันดำตุนตีนกบินปรองดังโบตึมกืลทนตัวไอปอดตะปลุกเอมาตัวไอปอดเหล่าปลุกโยกบหังปรองะตีกืลนะกุแปะกุณะตุเล่นอันนึกบวนช่างไอลึกเท่าช่างลอยงะ
0: ลำเรนำลานกจุดงชีดำมีกแองควากนงประสานจีอาจารตักลักกายลังแกลมาประหังกนังเกรดลำเดมาประกนุกนาจารก็ประตุตุนแกลมาประนำลานอกทุนตัวประตอบลนำและนันหันดาประงะเบิงในตัวจีทุนลำนำลานอกทุนกนังเกรดลำด้วยมาประกนุกนาจารกระเจดตัวเด็กมาประดูกนังประสานจีอาจารมกลำตุนลุหันดาประยมพันกับแกลมกรำดีกนังทารประเกรดลังกนาจุด้วยมาประกนุกนาไม่ได้กระตังเรื่องแกลปิมโมกันองประสานจีแอดตัวกุลมกว่าพัมพากุลมพานังติงะและดันลิมรอมโรมรอดับพัมพากันองทารประมรอมนุยมาประกันองกันนามกอมจริงนกมาประมอเรื่องแกปีกันนากันองประละดูมกอมจริงและตุจริงแกลรอมนุยเปลาก็หวยเกิดปลนนำและดันนุยเปลาหวยดาวเงินเซนตุมกุลทนตัวปอตัวปลนนำตัวปอตลบลซาแกลมลิมรอมประงะรำอารกันองกันนามอมได้กระตังเรื่องแกแกลยมเถื่อกระเตือนไปลงคับกะลาจารมอยมเถื่อตาไรลามกลมจารมิเสระประมะกระตัวปลนกุจหิปอนำไปตุจุมนุยมาประลำนั้นไซปอกุจหิตุหิมาปลนจุมนุยมอนำมาประเตลาจารตาเจงเอาเลยระกุลกะบลอรัมเตโนกับเบนดงชีดาวมิอิกแองควากนงประสานจีอาจารตักลักมปุ่มนี่กระดุมปอตูตุนมังกนงเกรดลำดิมาประกนงกนาจารมอบาเวตลำเรมนาณิกาวมเบตอนนั้นเอลไลกนงประลำเบนแรงะตูตุนตุมหันดำตุนก็กลายดับพาเวตกนงทารประกลายปิมโมกนงประสานจีแอดัวกุลมเดกตามลิมรอประงามกรารำอาร์ประมลิมรอมโรกระตุนมาประตูตุนเฮนกอมที่บนสร้างและนันกนงประตุมกราเนียมไป
2: เรนำลานกจุตีวัลตุยหัวเอปอลปิคุมพมเดจารตักลักกอมจริงแกลยมทื่อแกลปิลงเลยลำดวงรูปพมเดียตักลักกะจับอายรำเพชรทองหัดรำตุนนังทอหัดรำตุนเตนกับเป็นดังโบจารหัดรำตุนเตนกับเป็นด้วยเปลากันนังประมาจันตัวกวกเวียดนามจารและดันหัดรำตุนด้วยเปลาพมเดียตุมกึลทุนตัวปอตัวปลีมาด้วยปอดหลบลูก
1: ปลุกรำเตนกเอมทื่อค่อยปูนปีคุมพงเดจาตักลักเหวียงที่หงท้ายหล่อมยะกลายปีโลงจริงประงะยมพันตุตื้นกระยำเล่มรอกลายแรมลอยงะเล่นนำโตมพลังตึมดำตุนนกกบินตึกกระนางกระกลายแปรยวากระดับนังเล่มเราแปรกุณตุพงเนกเชมตัวดินังเทากระตื้นลอยงะจักตึมดำตุนลอยจักกระจะกลายปีลมโกมจริงเมืองรอยนำตุรอยตบลุ่มนังกจุทนตัวไอปอตบลุ่มนำกนังพร้อมโกมจริงกลายปีลงมราไพรตบลุ่มซาปะระปุ่มนีเมาพระปุ่มนีมเทจันพระปุ่มนีปุริยาและอันตึมพระปุ่มนีมดีไอกะตึมกลายจีปีลงมอนังจากปีมดีไอลำเอลันอินเทอร์เน็ตเมืองไกลปีลงอีปูลปีกุมพุมเนจารมังมือยลาพรองลำไกลตุยเรียมและนันลอยงะถึงหัดดำตุนตินกกบินดิมลาพระงะมึงพงกนะทุมเนลำไกลกรามดิพระดังกนังพระสังเจียอีปูลียาและนำดิกยาพระกนะไกลติบนุยบวนแซง

0: รวยนำลานก็ยุกันนังประติงยาบจาระตักลักกับเป็นเฮิมท่อกับดำดีกยาประตุมกราไกลเด็บดำด้วยบนสร้างนำลานอกทุนตัวประดอบลุ่นนำเลยสิกลายเฮิมเท่ามันกำลังประติงยับยาระดักลักลำนำลานทนด้วยบ่อดอบลุ่นนำไอ้น้ำดังทางเตจาร์หม่อมดิมลาร์นังดีกยาร์หอยนอปรักหม่อปะวิทตัวกุจุปลุกตะปันในบ่อไปตัวตะปันปลุกตะปันในแกลบรักได้เห็นกุจุไกสะปันปลุกปากกระจายตัวหุ่มกางเวงในทุนทีลำนั้นบรองะลอมาตุมกระกำรังเคลียและนันรงนังลำแอดีมากไกตะปันปลุกสะปันกระจายตัวบราตุเตียมกรามชิงและดันรุมตึงดีปลุกซาไกปลุกตัวกระจายตัวบราเปลมเนี่ยดีกระจุกไกหลบปลุกปากกระจายตัวลำนำลานทนตัวบ่อดวบลุกนำรวยมาเจียกับกนุกนาลำจารหมอสะปันในบ่อตะปันในตัวปะปลุกหิมายไกลปรักได้เห็นเล่าไกสโรกระจุกกระจายตัวมังกางเวงในทนดีลำนำลานหมอสะบ่อตะปันในตัวตะปันปลุกซากระนงบราตุมกรามเนี่ยแปลมก็มจิงเราหอยนอปรักงาระกุลกะไปยัวกับรัวตัวปลุกนำในบ่อด้วยตัวเหกแกลปรักและดันไปตัวดวบปลุกสะปันกระนงประดุมกรัมเนียมไปแบรมแต่งะบรัวบรัวทาร์เกรบรัมตมยศบรัวเอเจ้าบรัวดูดลังบามด้วยบุญสร้างกระนับใหญ่มอกแหลมดิ้งเลยไงจักเกรียมแกงแกละดับปีนางกระต่างกระจับกลมจารำเสดบรัวมากระดวบโลกกระจุยบอนำไปตุ้จุ่มในมาบรัวได้เห็นตัวกระดวบโลกตัวกระจายตู้ลูบรัวทาร์เกรบยศกระต่างแซมไล่ชุนทิงมอมก่อมจริงลำนำลานทุนตัวบ่อดอบลุ่นนำเอ็นตัวเงยเรชินทิงของจารตักลักมอนำเอกลักลอยตัวเฮโบกุลได้เห็นลอบลูกกยุกไกปลุกตะปันกระจายตัวมังกางเวงในทุนตี
1: รอยนำลานกระจุกตีวัลตุยหัวไอปอลไปคุมพรมเดียจารตักลักมังกอมจีนละแกลกับเป็นตาลตัวกระเซมกลางเป็ดปอกตัวตื่นแกลงกะบรอดเบิงไอปอลและนันหัดดาบรอดพรมเดียนำลานทุนตัวบ่อดอบลุ่นนำมังกลัมตุนปลอกงะพ้นนำลานขนาดจิตทุนตัวบ่อดอบลุ่นนำ
2: ลำนำลันทนตัวไอปอตะปลุกนำตึมกือลิปูลปีกุมพงเนลำจานดักลักลอยงะลูประตุตื้นมกบพังอัตระประทนตัวไอปอตะปลุกนำมลิมรอกไลมาประลอยงะเสร็จกละอัดดำโดนตินกกระบินดังกระไลกระบินหมัดจังโตกวกเล่นอันกระไลกระบินนิปิลาพงเนตึมกือลำกระไลทิพตินกกระบินพงปิลาหมอมือและกระไลหำเทาหามารกะปุตุตื่นนกกระบินนุยปิลาพุงเนกลมลากืลปลุกปะทุนตัวไอปอดตัวปลุกนำตัวไอปอดลับปลุกซาปิดทางอันตรงชายมกล้ามตนประงะพุนมึงไอปูลปีกุมพุงเนรุมกบประงะตุจิงตึมหัตระกันยำงะลำกืลทุนตัวไอปอดตัวปลุกเอมาตัวไอปอดลับปลุก
0: มรในปุลปิกุมดึงอัลมาจารกับเบนกเกษมกลางเบ็ดปลอกงะบังไอปุลปิกุมดึงอัลมาและนันหาดาปลอกกระตุนไปลงนำลานทุนตัวประดอบลูกนำวัลไปลงรวยมาหมอบลูกกระจุกประสะวัลกริงเงาะจารนำลานทนตัวประดอบลูกนำโดมิปุลปิกุมดึงอัลมาลำวัลไปลงรวยมาเด็กกระตั้งแกลปอกบลังรุมดึงอัลมาเด็กกระยาประตุมกรามเดียมไปกับรังแปรจานประคองกันองประแปรจานเกิมด้วยกันนับใหญ่และนันตุมกันองประมกันหอยนอประแปรจานในเพศใส่บ่อใส่ตัวให้กลายประเมาไปตู้ให้ปูนเกล็ดเกรียมและดันแปรจานเมาก็ยุให้บ่อจุ่มด้วยงาละมาจานประมดิมลาบรังะบังอิปูลปิกุมด้วยงาละมาดุมสาวลลำจาร์ละดุมด้วยงาละมามังกอมจีนันเอวมเทหจันตุยตัวปนคาชิมเนื้อเลือดหลังเดินตื้อและนำจุ่มชาประตุมกรามเดียมไปกันยำหมอนกชิมเนื้อเอ็ดกระจับมดิปรักมอปวัดกรรมด้วยงาละมาเดียบนสร้างและดันบิงกับเลยหัดจอมกะจารตักลักกระตื่นรุดทุนตัวบอดหลบลุบราจิงจารหมอกและดีกยาร์กระตังบัลกระบรอตุ่มกรามตาบัลกระบรอลูกิสติกลำกริ่งกับตัวหางแอกเสียทุ่งกับบัลกระและดันไตเงื่อนไปตอนนั้นจิงนุเครียเซียมอาเกตีหางตัวเงื่อนลำลาจารและดันลาจารตาเจงเอาเลยงะหัดกระจายดุมกันนังทารประดุมสาฟัลลำจารลักดีกระตังมกรามลิกลายจอมกะลวยงะกระตังดุมเด็กมาประก็ยำลวยงะตุ่ยจิงดุมกลายกระจำจน
2: หังกลายจะแก้วมอเอนาวแอร์แก้วมไปทางปลุกปูบนในย่อยแบะพุนอตุกเกรเปะลูกระดับกรูตะเกรจากแซมย่อยนาวาลแอร์แก้วปีมกละประสันติงจิงประตุมกระพุนลอยงะมไปรำหังประหล่อมาไปยอมในเรากันเอากันนักลำเริ่มลันแอร์แก้ววาลแอร์แก้วดีกระตังประจอมกะมกลับตุนตึมหันดาประรูโยนังเปะตุยเอมเทอร์ลูกนังประตุมกราพรองไรปิคุมดิกยาประกนวะลำวัล
3: để có thể đưa ra những cái sản phẩm du lịch
2: mày chết mà ngậm cà lại chọn cà lại dọ xi lại chọn cà mòm cầm lấy mừng cha biết không ăn mày lọm đi cái tang yếm thư tưng cái nòng bọ tùm cà prang lại cái xem lang lại ngã tưng hạt đạm bọ lấy nè sân tinh lầm vàl e cao bìm lạ sân tinh trình bọ phôn bèm đi cái già bọ tùm cà lầm vàl biết răm hằng bọ tùm cà ngã lọ mà hằng cày cha cái nhầm gram đi char đi cái yar mar lên ăn chừng vào kra bra tuhm gram ta tì thôn tuệ bọt lầu plo char bin đi cái yar ngậm kra tuhm đạm bra lần tầng prang cái tehran mar tuhm lần tầng prang lư kring val ba cái lệ cal tụ tươn cả bra tụm tang xem nem nâng anh em cần ăn ngậm kra lút nọc มกังแปมนังมดิกตังกลายปีลือคริงรูกาปูมงามนังหล่อมาจารแตกลักเอลิฮินหมอแปซิกาตึมราชาตาจังเกาหังเอโนซิเอลิมันตึนรูตึมกนังประตุมกรามแนมไพลปักปรองปรอมกรามจริงซิมแนมนังกาลาจาตาจังเกา
4: เมกีหาทังเจ้าทง
2: อิลังกลงโรไอปาดหมอมดิกยาจักลำลุ่มตาพระสนันเตอร์ไกลปีลือกริงวันเล่นันประตุมตังมองแงชักมรายรูกะตึมกระนังประตุมกรามแนมไพลโรเอโนปรักปีเลกัมพระลอยแงไกลโกลกะสิแนมนังกะอาจารย์ตัดเงาจักเห็น
4: ชุดเขาตดเฮิด
2: เปรมดิกยารมาร์เด็กหลักลอยแงและตึมหัดดะพระมตุดมชากไลปีกุมตุมกรามโกมจริงตึมอิปุลมะพระมเทจันเล่นอัมตุนไกลเอมทือมดิมาพระจุกคลีลันกะตึมหัดดะพระพุนควากิจกาจารจังปิลิรหังตึมกนังพระตุมกราพร่องลำลาจารเล่นอันลาจารตัดอย่างเงาเฮิมเท่ากะตึมไกลตุตึนแกลจักเมาติมเทกริงลำจารตึมงานกระดับยมพันพระเชนติงเล่นอันลาลันเมาแปรุมตังตึมดับพระตุมกระ
5: một trong những cái nội dung mà đang tập trung chỉ đạo rất
0: là xa làm tấm bạ phun lắc đề cả tăng kịch ca lệ ngã nên lá trôn chai lệ ngã hạt trầm trôn rồi mập lộ của chương mật bộ chính trị cầm linh rồng rô đề cả tăng ngậm cả cả trầm nâng cả nâu cả nắc giáp biết làm rõ dọn đi biết hôm đặc làm ngay cờ bỏ ngậm cả làm a cả tên ba cả linh mà cầm đi buồn sang lên đàn tấm cả nâng bỏ tùm cầm đem play và
2: doanh nghiệp hăng cái lại mang mười cái phun đi nào cả nạpมึงตึมกำลังประตูมกรามแนมไพลและอันไกลคิดกระตือนมึงยับกืลกำลังถามประกนุกนาจารตักลักเบิกงานตุจริงตึมกำไลกระชากรามดิประกนาพุ่นมอกไลดิกยาเกตลื่นกริ่งแตงเวียนและอันกลมลาตึมกำไลบ่อนเริงกระจับกระตังกามเลยมราประตูมกราเป็ดหังไกลเป็ดรำเลยมราดามาประมึงกำลังประสั่งเจียตึมกืลเองเอาดิกไลดอกกันนางกะถึงกำลังประตูมกรามแนมไพลละปักไอลานดิกยามเราตีเอ็มเธอลูเฮนไกลเรปิกุมตุมกรารุมกบดิกยามาร์และอันกระจับรังลำตึมทุนตินับ
0: เอิมเดียบวันสร้างและดัดบิงกับตีกริงนายุจารตักลักลักตุยันหจันลำยันหจันดังโรงหิลิตุบกำมันแกลรวะบ่อนิแกลรวะเตียนแอปรออุนจอฟีและดันแกลรวะจุกบังไอเกย์ปรุยลูกจบจึงกำดังโรงระนายจารตักลักลำเดกตังเลยงะลูหดรำเนกรำกางกำมันแกลรวะตุบกำดังโรงบังนันรูมดิมลำดังโรงบ่าหันจานตุบบังหัวตุตื่นกำเดียบวันสร้างก็แสยองเอตุงอีปานดอกเตสะแอตูลจารตักลักลักบิมลาโรงมอตลับลอดไรโมนำได้และดันเนโมเปียจิกะเดบกละยันหายานคังมอลูกำมันแกลรอทึบกำดังโรงก็แสยองงามแกลละวารุมนังยับนังจวนต่อจักยังกระเอตราวเยกำมันแกลรวะและดันลอยนมวัคซีนรำกางกำดังโรง
6: เตรียมฟองนันนาวสะทนตัวปลิตลอปลิเมาออนรุงมั้ยนกรงมาขาดเต็มฟองจันอ้นเมา
0: อะไรตักลักมอจีจางไอแปดตัวเปลือยตัวไอกลักแรมดังโรงจิงซาลำตุ้มปอจาร์มอยน้ำดังโรงลุยตีลำเกรง
1: làm tấm thuận cao thà bỏ là mà lại đàn cha lạc đề cả tạm lý mừng bỏ rùm nâng lìa luốt dinh rùm nâng hoàng nâng lưu và dọa cả trập nâng mà bỏ rau lại đàn đẹp bề nàng cái nhậm định dùm nâng rùm lại đàn

0: ตื่นกับเสียมลังแกลว่าตื้บตุตื่นเห็นเบียดตะกำมันแกลว่าตื้บกันบังโรคลำจารอดุกมอนานาวบังก็ทนตรุกระในกลุ่มจารมอดวบลุ่นนำบอสะเฟลตื้บและกำมันแกลว่าบาปิมไรเตอร์ลำเอเบดด้วยบอเซตุเรอนงาลุดเลียนลูประกักกำดิรูมดังไอ้แต่ละบุตรกำมันแกร่อเตียนแอบรออุ่นจอฟีก่อเสกเข้าลองเฮิมทอลและห้องกอนาดุดล้อมกลางกำนังร่วงกระเสียมกลางมุมเซมกราเปียดำแกร่อตื่นปลาดกระหนุ่มกันระในก่อเสกเกรย์และแอดรามเดียกำมันแกร่อสลายจุดลำนกรมดังบรารมนังจารตักลักลักตุ่มลูกแหลดเล็ดลานก็เบะเมืองหมอยุยกำมันเราเมืองแกร่อจุโกบังไอแก่ปลุกแล้วก็จบยังเซโรชิปซัตซาในจริงอยู่กับมันเรากาตัวมาโอตีลาจารวิตนามใจและนั้นกามาโอเอดราวหล่อมกลางเปียรำกลางอยู่กับมันเราหมดกับมาทำเวียดนามดมกันนังถาระพระลับเด็กกระตั้งกระเซียมบระตุ่มเตียงชิมเนียและนั้นจ้องเลยงาตุ่มเนกรำกลางไกลรอตึบลำดังโรง
1: เป็นกระทรวงการต่างประเทศจึงมอง
2: ระในก็เลยรัฐบาลลำนังรงเอลุยสนักมองตามประหลอมกลางกำนังรงจารลักดีกระตั้งประเซมกลางก็เลยรัฐประตูมแดงนังรงจำปิดตามตันกำนิบุญสังรงนังลอยตึมดำในดับเอ็นนางแบมโรกเลยรัฐบุตรกามา
0: ตีนับตายเลยหมอกแกลรอตื้อพลำดังร่งบนนิคลำยานหายานดมกันนองทารับระจารตักลักลักบางะกันนารมจังลูหัดรับระเพียกเสียมตลังกามคือกามันแกลรอหมดกามาและดันตื้อปลาได้กระตั้งกเสียมตลังประตุมเตียมดังร่งก่อมจริงแกลกระเหี่ยจอมเยกามันแกลรอนำต้มปลำด้วยบนสร้างเลยงามในกรมดังเหตุดับเป็นนางตัวจักเอ็ดกระจับประตุมกระและดันพรอกแลลุเลียกำดิรมดังหัดรำดวงรูปกลายเด็ดในเมืองระแกลมเราและดันหัดรำดวงสับรูปดวงรูปจากลักมีเยอะตับในและจักกำเนิดบนสร้างและดันบินกับเตรียมดิ่งหลังและบนในเติมตัวและหัดรำดวงรูปไปได้

0: การดาลักตังแอร์เยอะกระปอนจำปอนมือดาคนเอิกตุ่มจำปอนเรืออันตีตาแร่งกลุ่นนอกนี้บนรันลับหนึ่งงาน
1: นัดตะปบเกินกระแปงให้ประลึกหอยจากตะแกรกที่กระแปงโปลกระกระปรปนรำบอนแฮมสอดบานน้องผมพี่เวลำคุยนักตะแปรหอยเจงอสอมผ่านงานไปดีกึดนักดังตกเลิกประติงบุษะต้องรอนรำบอนคุยเร็วแต่จากแอร์แปงให้กระตึงแอร์หอ
0: รองรอบดำปอนเบดีคุยลำหนักเกลตรองลำเด็ดลังวัดแดงบึกหนุกหน้าเวรแปลงให้ดับปรับตกเลยบรอกลำคุยหนักแก่งเดินดึงบรอกบาร์เกิลบอดบัลบรอกเลือดสามตามจริงปุ๊บนอต่างดำปอนลานเติม
1: โปลประเจ้าดับปรับตำกรอบดำปอนเติมการตะแกรกเก่งประลังให้เบดีหนักตึกตกเลยบรอกแก่งเดินแอร์แปลงให้ลุงคนนี้พลันกำปอลบลายกับลังปมนรุปตึกเงยมนงเบระปมแฮมตรอตึกเงยเจนรุปจารตะลากมงหอแก่เดิมปอลนำให้แก่ฮอจารตะลากเยรบินกับลังปรอลลำหอยนักปอลปรอมก่อนเจงนอรำเฮอร์ซอเรียงตะลากนำปริยปรอแก่อกปอลปรอลตะปรับตะนางรำเฮอร์ซอเรียงตะลากนำปริยปรอจารตะลากแก่อกนี้บันลานดันสักเลปรอรอลาจารนัยปบเจเกิกอาร์ตัสจะทำปบนอเติมเดมิระบาดแตกเรเวเนปนันกัมปอลตึงประจารตะแรกเจมก่อนเจงปรบเป็นกับลังปรอเลอร์ลำหุยนักปอลปรำก่อนเจงนอรำเฮอร์โซเรียงดักลากนำบริยปรอดงจีดาวมีเกียงควานตึงประจารความปอมก่อนเจงนอรำเฮอร์ไกด์ลังปรบเป็น
0: ตันตุกรบินกรับในนาเดินมัดตาอยีเอ็ดเปิบตีกึดเปิบแก่งยีเดินเบื้อคุยนักบรอยาวรบินสักตำตรงชัยตำบ่อดึกเจอดูบัลและเปิบก้อนเจียงกรับบรอยเลอเบื้อนอรำแคร์บรอยจ่ายยาวตามตีปอร์เตยกึดกวลยะฮีบรอยลึกสาบดองประกักแต่กรดปมนอบยะกันระอากวลยะดันเปิบเกินกรับกรุบเกินบรอยเวตีกึดนอแก่งยีเดินเบื้อคุยนักกรับบรอยยียาวดูบอลอินดันแล่นอเปิบแอขึ้นเครไปดีกรับบรอเลิฟโดยคุยนักกัลเอดีกล้าหนังแขกจ้านอรำแคร์โซเรียงดักลากนำประบอบริจตาปรอปรามก้อนเยียงดังบุญนางมาตาปรำแขกพามตรุตนางบาร์กสินนำประบอบริจตาปรอและเปิบกวลโซเรียงดักลากตามกริบดูบอลรับสะตรงตกวิกแกมัตตาปอบรอเลิฟกัลแคร์แต่บรอปมนอมก้อนเยียงปอบรบินกวลยะฮีปรัวอันดองประกักนักดักตุงหางเลือดซาตึมจารเยขันเตยโน่มตุงนับกัลลำหนักยางสากลังระว

0: ไอซอจัดจิงกันหันแอมปราไอซอเกตูเอ็กแปลบาตมัดอตอตากรับตุกตึงเลาะเตหันในปลานโตเกินเปิดแดกอันหุงรอตะแอนยากล้าเกินดักมีปตีนเฮมบาเวจิงกัน
1: เอ็งลังบันเลาะแอนแดกงันยามกรับนังเอ็งแซกเรือดึงเลาะฮอมึนไม่นายปอมแดกแกก็อินตกแอร์แต่เลาะแอ๋มเมยนุงกระดักดองกามแกกระดักดังแอร์เติมแองกะเติมนุงกระดักดองกามแอ๋เบงัน
0: หุยปอบเบอตักษาเลอะประลบาอันนิงไตสะเตียนดองงันกึดลับตกนาร์โดอัลงันกะลาถึงแอร์ฮอในปนันเลอะประลบาโตกันดักเมโรไปดีแต่ตี้อิกซูยะหันเฮมบาจิงกัลวันนี้บรรลันกัมพลบรอนตีแอปริมกหันจังยังแง่ราบรรลันกรับปอบรักหันสักฟลเบื้อจารตะลักยิงแอมเงินตาเดิมแอปริมกหันจังยังแง่ราบรรลันขัดเดนี่บรรลันเลิกปลอกหลอกแบกมีร์เบื้อสักฟลเบื้อจีซอเอากหันจังยังแง่บรรลันไพรหุยไฮลำจองลอดบุกหุยนักเลิกเกลหนุยสักเติมขาดสักแอปริมไปดีอันหุยนักเลิกเกลปลอกจังยังแง่บรรลันเบื้อสักฟลเติม
1: ลำขนักเลอะบรอแต่จารบรอขันลิงเบื้อสะตานำประบอบจัตตาพรอมปอบรอขันสะนำกาจารตักลักยิ่งจิมกราบรอแอบเรียมเอดีลับเปิบโดยกสอเบื้อสะมปอลบรอแอบเรียมโดยลำขนักเลอะดูบัลดึงเบื้อตีเรียมบรอแต่จารนอเพนตุตานอแอบเรียมขันนอนาเรกัยตำมดึงสักยังนอนาเรกัยขันยังเอรเงาแต่จารยิ่งขันนอนาเรกัยเลือบรอเอเกะกระเปิบโตเติมสะกระเปิบแอบเรียมเดินยังเอ็ดดี้ลับปูลโปรกจ่ายยาวตามกระดูบลเปิบเรียมเติมระอาร์ตุตาโปรคุยนักเลอะเกิลขันยังเอร์เงรอบอลลันกึดเวิงเกลคุยนักเลอะหนักไกเดียกันคุยนักเลอะเกลโปรยังตามระดึงเบื้อซะ
2: ฮันบันเตยบันตีตาบันเลือกเลือกยุ่งคงยุ่งบันฮันเล่นบันละตรงโดย dân quân cơ động tại chỗ nàyAnh cũng là chỉ huy huấn luyện dân quân năm nhất là trực tiếp là động tác đô lệnh để làm này để nắm được cái bạn là người chỉ huy phải sát sao.
1: ไอ้ก็ตั้งหลังกันนี่เรียมกึดเฟิงนึกบรอกหันลิงกรับปูลบรอแอบเรียมตำกรีบดูบัลกรับเปิบโดยกึดสาวบุษะกละกังจังเดือเปิบโตไอ้สาวกลบุษตรกนาร์จังเอียงกลบรีดักจกจังจังเอียงเงารอบอลลันเจ๊กันตำกรีบสักดูบัลเกิลบรอนักเลิกกลกรับเปิบแอโตเติมซะเบื้อบรอแอบเรียมลำเดือกหันจังเอียงแง่รือบอลลันเดือกึดเฟิงกลนอเพียนเบื้อหิบรอนุ่ยยำตำกรีบสักดูบอลกลนุ่ยสักเลื่อบรอดึงเงินเอ๊ยเด็กหันเปิบตำกรีบสักดูบอลหุยนักเลื่อกรับปูลบรอยาวเปรย์เติมโปรแอบเรียมบัลไคคุยไข่นักเลิกกลกรับโปรโปรยาวเบิร์ควาเตล่าคุยนักเลิกกลกรับโปรยาวตาสังเกตเติมการสะดุดแกลกรับหน่อขึ้นเคอไปดีแอบเรียมอันแอบดังสังเกตเติมเบื่อเอ็นคันคุยนักเลิกกลโปรยังตำมดังเติมดีใบดีบรอแอบเรียมคุยนักเลิกกลกรับต่อบรอขันสาวเวลเบิร์จาร์ตะลักคุยไข่นักเลิกกลเติมโปรเสียมกลัมดลังนัลนองิเดินเบอร์กรับปูลบริยาวเง็กเวนักเลิกกลเดอบรอเลอญาคุมเอเฮยกรับดูบอลรถดุสักกรับขันลิงตัวใกล้เดินนอขึ้นเคิบคุยนักเลิกกลกรับปูลบริยาวแอบเรียมบรอเดยปรับยังกลตกหางแอบเรียมเปิบหนอดองแอบเรียมเอดีกรับดูบอลนุสักเลือบรอกลเบอร์เนนตีบรอแอบเรียมเกิลบ่ดูบอลลำอันเอเจนกลนองิเดินอันเปิบกันเนิมเกินมันก็อันเย็นขันจังเอร์แง่รอบอลลันหับกันขันจังเอร์แง่รอบอลลันโดยอันแอบเรียมแอกลับลำหุยนักเลือแอกดีบรอกระจายยาวขวางแกดลังบรอนุสักเลือบรอแอกลขันลิงโดยแอบเรียมตีเดิงกลับเบื่อเอ็นขันฮีบรอหุยไข่กับจังตำมรดังเกินบ่ดูบอลจังเอร์แง่รอบอลลันบุษะบรอแอบเรียมแอกลเจงเปิบกันเนิมใบดีมก็เจงขันยังเอร์แง่รอบนลันหับกลเอดีลับเปิบเกินเติมเรื่อนำไข่ดังแอร์เบอร์นุสักกึดเวิงกลบรอแต่จารนาร์ไกบรอขันลิงหุยนักเลือกกลนอเพียนขันขันยังเอร์แง่รอบนลันปุษะวัลเติมจารตะลักบรอเดย์ลำอันเอเจนกลเปิบตำกริบสักดูบอลเกินบ่ดูบอลก็เจง